0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

เยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
4: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
7: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กซ์โตติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมห.5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin สนับสนุน
8: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ
9: ปอปคอร์น

0: นะตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนพตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trace 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

0: คำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

Good morning on Sunday ค่ะชาวเฟล็กซ์วันนี้กลับมา Stay Tuned กับเฟิร์นเหมือนเดิมที่นี่ที่เฟล็กซ์ 104.5 ค่ะทักทายกันในช่วงสายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะส่งท้ายกันด้วยงานจากปันสารวัตรค่ะกับ Day 1ในช่วงของ1045 Nonstop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fex 104.5 นะคะวันนี้มาฟังเพลงเพราะๆอยู่กับเฟิร์นเหมือนเดิมนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเฟิร์นไปเจออีกหนึ่งวลีใหม่ที่กำลังฮิตเลยนะคะกับวลีที่พูดว่าไม่ลืมที่จะลดอ่ะวลีนี้นะคะหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นหูแล้วแต่เชื่อเถอะว่ามันกำลังระบาดเลยล่ะตอนนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าวลีนี้นะคะคำพูดนี้มันจะดูเก๋ดูเฟียสขนาดไหนนะคะแต่ลองมองให้ลึกลงไปในประโยคนี้นะคะคุณผู้ฟังว่ามันมีความหมายที่ดีมากเลยนะเพราะว่าในวันที่โลกทุกวันนี้มันวุ่นวายหรือว่ามีเรื่องให้เราต้องปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันนะคะแต่ว่าประโยคอย่างคำว่าไม่ลืมที่จะเลิศเนี่ยมันอาจจะดูฟังแล้วขำแค่บนโลกโซเชียลใช่ไหมแต่มองดีๆนะคะมาสะท้อนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ด้วยคุณผู้ฟังที่เขาเลือกจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์รอบตัวมากำหนดความรู้สึกที่มีต่อตัวเองนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะเจอเรื่องที่มันแบบโอ๊ยปวดหัวมองบนแค่ไหนแต่ตัวเราเนี่ยก็จะต้องไม่ลืมที่จะเลิศนะคะคือมันเป็นประโยคที่ทำให้เรามี energy บวกขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณผู้ฟังความเลิศอ่ะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบหมายถึงหน้าตาแต่งตัวเลิศหรืออะไรแบบนี้อย่างเดียวนะคะแต่มันคือพลังงานภายในที่ทำให้เราเนี่ยยังตั้งหลักได้และก็พร้อมเผชิญกับทุกสิ่ง

0: แม้สถานการณ์รอบตัวจะดูพังหรือว่าดูเซ็งดูแย่แค่ไหนนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ใครกำลังเจอเรื่องที่มันแบบปวดหัวเรื่องที่มันไม่ได้ดั่งใจก็อย่าลืมบอกตัวเองว่าอย่าลืมที่จะรอดนะคะ
1: 10:45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: พังงาดงามคำโลกจัดไป
2: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: Flex Next Hour
1: ผ่านไปแล้วกับชั่วโมงแรกของเรานะคะไวมากๆเลยแต่ว่าเอฟเจเฟิร์นก็ยังไม่ไปไหนนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงเลยจ้าเพราะฉะนั้นมาฟังเพลงอยู่กับเฟิร์นกันต่อนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมรีเควสต์กันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันได้เลยนะแต่ที่แน่ๆมีคนรีเควสต์3เพลงนี้กันเข้ามาเอฟเจเฟิร์นเลยจัดให้เลยในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ล่อยให้มันเป็นไปจากแว่นใหญ่ค่ะไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากอบนิธิแล้วก็ยังมีงานจากพี่จิ๊บนะคะฟีเจอริ่งกับซาร่าซาโรล่ากับอย่าแตกสลายเพราะใครเลยได้ฟังแน่นอนกับ3เพลงนี้หลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะสเตย์จูนกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: ป็นการเปรียบเทียบความรักได้คมคายมากๆเลยนะคะว่าการที่เราได้รักใครสักคนหรือว่าการที่เราได้เจอความรักสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราได้เจอสูตรน้ำหอมที่มันลงตัวที่มันเหมาะกับเรานั่นเองค่ะและนี่คืองานจากค็อกเทลกับเพลงที่มีชื่อว่าน้ำหอมนะคะส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ FX 104.5 ค่ะและถึงแม้ว่าวงค็อกเทลนะคะจะประกาศการยุติการทำงานในรูปแบบวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าการประกาศในครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้แฟนเพลงใจหายกันพอสมควรเลยนะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ได้ออกมาบอกนะคะว่ามันก็จะมีการเริ่มต้นเดินทางในบทใหม่ของสมาชิกทุกคนในวงนะซึ่งก็ยังสามารถติดตามกันต่อได้นะคะพี่ๆหลายคนเนี่ยก็จะผันตัวมาทำงานในฝั่งเบื้องหลังแทนนะคะแล้วเราก็ได้เห็นบทบาทการทำงานของพี่โอมหรือว่านักร้องนำของวงค็อกเทลเนี่ยในการทำงานบริหารค่ายนะในช่วงที่ผ่านมากันอย่างยาวนานแล้วก็ล่าสุดนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่โอมก็ได้ประกาศนะคะถึงการทำงานกับบทบาทใหม่ของค่ายใหม่ที่ชื่อว่าครึ่งก้าวนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆวงนะคะที่ทุกคนติดตามเนี่ยก็ได้มาอยู่กับพี่โอมกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีการประกาศนะคะวงดนตรีแล้วก็ศิลปินที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายครึ่งก้าวของพี่โอมเนี่ยถึง35วงด้วยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งวงสุดท้ายที่ได้ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆนะเรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊ดกันแบบลั่นฮอกันเลยทีเดียวนั่นก็คือวงฟลัวนั่นเองค่ะที่ก็จะมาอยู่กับค่ายครึ่งก้าวนะคะเราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าวงฟลัวที่ได้มาอยู่กับครึ่งก้าวเนี่ยจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกบ้างนะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชร Expo Thailand ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมฮ.5-8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Kanin สนับสนุน
3: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์สันชัยเดรี่โกแก่ซันสึย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: Flex Flex Next Hour
1: ผ่านไปแล้วกับชั่วโมงที่2ของเรานะคะกำลังเข้าสู่ช่วงเที่ยงกันแล้วหลายคนน่าจะเพิ่งตื่นกันขึ้นมา Stay Tune อยู่กับเฟิร์นที่นี่นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนครึ่งกันไปไหนนะเดี๋ยวเราไปเบรกฟังข่าวในต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะแต่ก่อนจะไปเบรกฟังข่าวมาฟังกันดีกว่าว่าต้นชั่วโมงหน้ามีเพลงอะไรรอคุณผู้ฟังอยู่บ้างค่ะ

0: มีงานจากคอปเตอร์ฟีเจอริ่งกับเติร์ดทิลลี่เบิร์สค่ะเดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีการเสร็จจากตีนฟีเจอริ่งกับเอิร์ธพัทรวีและรักนานจากพัทวรพัฒน์เอ็กซ์โดมจารุวัฒน์ค่ะสเตย์จูนอยู่ฟังกันต่อที่นี่ที่ Flex 104.5 นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา Mama ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และแน่นอนนะคะเราเข้าสู่เดือนใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟทุกเรื่องราวทุกความปังของศิลปินที่คุณชื่นชอบกันแล้วค่ะเป็นสิ่งที่แฟนๆชาวเฟล็กซ์เนี่ยรอคอยกันตลอดนะคะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีศิลปินคนไหนมาพูดคุยแล้วก็มาเยี่ยมเยียนที่สตูดิโอเฟล็กซ์ 104.5 ของเรานะคะสำหรับรายการเฟล็กซ์ทอล์กในสัปดาห์หน้าค่ะวันพฤหัสที่7พฤษภาคมเตรียมพบกับคู่รักสุดโรแมนติกคู่นี้กันได้เลยค่ะกับตินและมนโมนิกค่ะที่เขาจะมาพูดถึงเพลงใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่าฉันรักเธอ Answer นะคะซิงเกิลสุดอบอุ่นค่ะที่ทั้งคู่ตั้งใจถ่ายทอดความรักสุดซึ้งนะคะแทนใจถึงเจ้าตัวน้อยนะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพลงรักที่ชัดเจนและจริงใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะซึ้งกินใจขนาดไหนก็อย่าลืมมาสเตจูนกับเรากันได้ที่ Flex 104.5 ในรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่ติดเทรนด์มากที่สุดตลอดปีกันได้เลยในสัปดาห์หน้านะคะขอขอบคุณมาม่าโอเคมัทฉะเคอร์รี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมปัส2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
8: ว่าคิดถึงเธอ
7: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
8: ฉันคิดถึงเธอ
9: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
10: Flex 104.5

0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะสเตย์จูนกันต่อกับ FJ Copter กันได้เลยนะคะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะเฟิร์นรู้สึกว่าในยุคนี้นะคะมันไวไปหมดเลยเนาะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ทุกวันนี้นะคะเราสามารถเสพสื่อได้แบบหลากหลายช่องทางแล้วแต่ที่เราชอบกันได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงความฉลาดของ AI ที่ทุกวันนี้มันพัฒนามาเร็วแล้วก็แรงทำให้เป็นเครื่องมือที่ใครหลายๆคนเนี่ยใช้ในการทำงานเยอะมากๆเลยนะคะจนทำให้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ย AI จะมาแทนที่เราหรือเปล่านะคะแต่เฟิร์นเชื่ออย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่ AI แทนมนุษย์ไม่ได้เลยนั่นก็คือการมองเห็นถึงคุณค่าความงามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็รวมถึงความงามของศิลปะที่ AI เนี่ยไม่มีวันแทนที่มนุษย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะลองหยุดพักเสพสื่อจากอัลกอริทึมของ AI ที่ฟีดให้เราทุกๆวันแบบรวดเร็วเหลือเกินเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการเติมความรู้เติมคุณค่าความใคร่รู้ของเรานะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นดีกว่านะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะอ่านหนังสือได้มากกว่านี้ได้เรียนภาษาดูหนังได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยไม่จำเป็นต้องเร่งสปีดหรือว่ากดข้ามเลยก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองหยุดพักดูนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเบรนล็อตกันได้นะคะมันคือการที่เราเสพเนื้อหาจนมากเกินไปนะคะส่งผลให้มีภาวะจิตใจและความฉลาดที่มันอาจจะลดลงหรือว่าเสื่อมถอยได้นั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้วันหยุดวันว่างๆเราก็ลองหาอะไรน่าสนใจอ่านดูแต่ว่าอ่านแบบจากหนังสือนะคะหรือว่าลองออกไปเสพผลงานศิลปะที่มิวเซียมต่างๆนะไปเอ็กซิบิชันต่างๆเติมไฟเติมจิตวิญญาณให้กับตัวเองกันได้นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของ FJ Fern แล้วนะคะต้องขอเวลาขอตัวไปเสพสิ่งดีๆให้กับสมองกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กับ FJ Copter กันต่อค่ะสัปดาห์หน้ากลับมา Stay Tuned กับ Fern กันต่อได้ที่นี่ที่ Flex 104.5 วันนี้ Have a good day ค่ะชาว Flex
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยดอกไม้ไม่ต้องรอฝนแล้วครับเพราะว่าฝนเริ่มตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ และนี่คือเพลงดอกไม้ที่รอฝนครับจาก The Toys X Nontonon เลือกมาต้อนรับกันเลยนะจ๊ะกับ1045 Nonstop Music on Weekend ยามบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้เวลานี้แน่นอน FJ Copter รายงานตัวจ้าดูแลทุกคนยาวๆจนถึง4โมงเย็นเลยเพราะฉะนั้น Stay Tuned กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะพอพูดถึงพี่ Toys กับพี่นนท์เนี่ยก็นึกถึงคอนเสิร์ตนี้เลยครับ Club Terry Concert ซึ่งไลน์อัพเนี่ยนอกจากพี่ Toys พี่นนท์แล้วยังมีพี่อิงวรัญชร บุกี้ไลออนครับพี่เจฟซาเดอร์บอกเลยแค่ไลน์อัพเนี่ยก็หันสาแน่นอน 27-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรครับวันที่23พฤษภาคมนี้เนาะก็ใครสนใจคอนเสิร์ตนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าล้นหลามแน่ๆอย่าลืมติดตามไปกดบัตรกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้หยุดยาวเดินทางไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมครับให้เสียงของ FJ Copter แล้วก็เพลย์ลิสต์ที่ Flex 104.5 ของเราอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะจ๊ะ
1: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับ

0: ัดจะเขียวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
7: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ชมสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมห5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin สนับสนุน

0: Flex next hour
1: เมื่อสักครู่ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมรู้สึกว่าท่อนฮุกเนี่ยมันเจ็บจึ๊กลงไปถึงทรวงอกในหัวใจมากๆเลยกับประโยคที่ว่าเดินกันมาตั้งไกลแต่ทำได้แค่เดินมาส่งและนี่คือเพลงได้แค่เดินมาส่งครับ The Last Walk จากกวินดี featuring Blackheart เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับจมจากพี่ลูล่าตรงกับใจจากตู่ภพธร X กับ Martin คิดถึงเสมอลิปตา featuring แว่นใหญ่

0: Flex Flex Next Hour
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: The Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 1045 Non-Stop Music On Weekend10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิตในชั่วโมงที่2ของเราครับกับ1045 Non-Stop Music on Weekend นี่คือเพลงเธอเพื่อนเราชอบจาก Serious Bacon เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้นะส่วนคุณผู้ฟังเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไม่ต้องแอบชอบครับบอกเรามาได้เลยที่แอปพลิเคชันของเรา Flex Connect นะจ๊ะนอกจากการขอเพลงแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันยังมีกิจกรรมอีกมากมายหนึ่งในนั้นครับ Flex Delivery ซึ่งยังทันอยู่กับร้านมีริดแจ้งพัฒนา14โดยเชฟนายมนัชยาครับ Flex 104.5 ของเราส่งความฟินส่งเมนูสุขภาพกับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพครับยำขนมจีนน้ำยำนัตโต้สลัดไก่ย่างข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างทั้งหมดเนี้ยบอกเลยว่าเฮลตี้แล้วก็แซ่บเวอร์อยากฟินฟรีนะครับแค่ลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชันของเรา Flex Connect ครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้แล้วจากร้านมีริดแจ้งวัฒนา14นะที่ Flex 104.5 ของเราเท่านั้นเลยนะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโด

0: Flex Flex Next Hour
1: เมื่อสักครู่ครับสุขสันต์วันเลิกราแฟร์เวลจากวงดำรงแนะนำมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะส่วน3เพลงจากต้นชั่วโมงหน้าครับเจ็บน้อยที่สุดจากวงซิลแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากพี่อิงวรันธรฟีเจอริ่งฟิโลครับเพลงรักเพลงหนึ่งจากพี่ใหญ่โมโนโทน

0: ังอาจงามค้ำโลกจัดไป
1: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิตในชั่วโมงที่3ของเราครับทิ้งท้าย45นาทีด้วยเพลงนี้เลย Yours Ever จาก Cocktail Featuring PQ วง Floor เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะกับ1045 Non-Stop Music on Weekend ของเราเนาะพอพูดถึงวง Cocktail แล้วก็วง Floor เนี่ยตอนนี้ FJ Copter ตื่นเต้นมากๆเลยที่บริษัทครึ่งก้าวครับที่ดูแลแล้วก็บริหารโดยพี่โอม Cocktail เนี่ยมีวง Floor ในการดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่วนตัวเองเนี่ยคอปเตอร์ก็เป็นแฟนคลับของพี่โอมค็อกเทลแล้วก็เป็นแฟนคลับของวงฟลัวอยู่แล้วด้วยก็น่าติดตามมากๆเลยว่าต่อจากนี้เนี่ยผลงานของวงฟลัวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะรอฟังกันได้เลยนะจ๊ะชาวเฟล็กซ์
1: 1045 Non-Stop Music on Weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: Flex Flex Next Hour
1: ทิ้งท้ายกันไปด้วยผลงานของ Titan of the Ocean ครับน้องพีพีกริดของเรานั่นเองนะฮะนี่คือเพลง Guilty Pleasure พีพีกริด Featuring Gal Chani น่าติดตามมากสำหรับ The Titans Concert ที่น้องพีพีเนี่ยเป็นหนึ่งในไลน์อัพด้วยเนาะติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของ FJ Copter แล้วครับเดี๋ยว Copter เนี่ยเตรียมตัวครับไปวิ่งงานน้องหมีเนยต่อใครไปวิ่งที่งานน้องหมีเนยเนี่ยก็เดี๋ยวเจอกับ FJ Copter กันได้นะจ๊ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าครับเพลงเพื่อนจาก Polycat ดาวตกจากพี่แว่นใหญ่ Featuring C9 ครับรักให้ตายจากวงเคลียร์รอทุกคนอยู่วันนี้ FJ Copter ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์สันชายแดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ Flex 104.5
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: Flexlec recommended this week
5: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC Feed Osius
6: อยา

งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

10 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กซ์โตติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมห5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin สนับ

0: ิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex

0: สเตชั่นจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: ต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: Flex 104.5

10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ Flex 104.5 ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment

0: ื่อราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแสลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
2: ว่าคิดถึงเธอ
1: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

0: ทอล์กโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

ันจะจบรัก

0: Smith 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลัง

0: จะซ้อนจะทับจะกัดจะเขียวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ชมสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมห5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Canin สนับสนุน
3: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
4: Flex Leg Recommended This Week
5: ขอให้เราทั้งคู่โชคดี Tattoo Color

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
8: ว่าคิดถึงเธอ
7: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

0: พังงาดงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: เมื่อยุทธจักรปั่นป่วนหัวใจมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กำลังถูกทดสอบถึงเวลาให้ผู้พิทักษ์หัวใจออกร้องเพชรเอ็กซ์โปไทยแลนด์ชวนคุณบุกด่านความสุขครั้งยิ่งใหญ่ช็อปสนุกกับสินค้าบริการและกิจกรรมสุดว้าวละลายหัวใจไปกับเหล่ากระต่ายสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอ็กโซติกแปลกตา30เมษายนถึง3พฤษภาคมพ5ถึง8และ B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC Royal Kanin สนับสนุน
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมปัป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: ขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 1045 Non-Stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ Flex 104.5 ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห่วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
1: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect

0: ลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
7: พังงาดงามคำโลกจัดไป
8: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
10: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
11: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

5 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

10 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

0: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend10 เพลงฮิต 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 1045 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex

104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

10 45 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5 She's

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 1045 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: All weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

นปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 non-stop music

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบบซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: Flex
1: Flex
0: Next Hour
2: กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออม

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5